0: ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ล้มดีมีประโยชน์
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้หูจักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากคับฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินไลค์กันทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: ปัจจุบันก็เข้าสู่ไทยและเนี่ยพักเฮียนระดูฮ้อนแล้วนักเฮียนทั้งหลายเลื่อนแต่ได้พากันห่างหากะเกียมเข้าเฮียนโซเฮียนใหม่แล้วลูกสาวของโคโซขุมแพงก็เกี่ยมจะเข่าเฮียนแล้วดีปีนี้เฮียนหอมตายแล้ว
3: โอ้แม่นแล้วระยะผ่านมาลูกสาวของขุมแพงก็ได้มีการทบทวนบทเฮียนเก่าเล็งเห็ดเรียกบ้านสำหรับระยะพักเฮียนฤดูฮ้อนแล้วก็เกี่ยมเข้าห้องป.1เกษนาซึ่งอยู่แล้วนี่ก็คือกับอยู่ประเทศจีนนะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาของทุกๆปีก็จะเป็นมือไข่ซุกเฮียนใหม่นะของระบบสามัญศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ
0: สมัยนี้เด็กน้อยเลื่อนแต่ขี้ดื้อมักเล่นไหลเนาะขั้นบอกหุ่นและยาสุดท้ายของเวลาพักเฮียนก็จะบอกคิดถึงไปเฮียนเมียบ้านคนตุนแต่ก็เป็นตาหน้าฮักตามภาษาของเด็กน้อย
3: แม่นแล้วเด็กน้อยส่วนใหญ่เลื่อนแต่บ่มักและก็บ่อยากเฮ็ดเวียกบ้านแต่ก็บ่มักเรื่องการเริ่มต้นสุกเฮียนใหม่เพราะยังมวนกับการลินหรือว่าการท่องเที่ยวในระยะพักเฮียนยังอยากให้วัดพักในสืบต่อออกไปอีกโดนๆจึงจะถูกใจและก็รู้สึกดีใจ
0: แม่นแท้บ่มีเด็กน้อยผู้ใดที่จะบ่มักวัดพักเฮียนยาวๆพอในตอนพักเฮียนพ่อแม่ก็สามารถพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ก็มีครอบครัวจำนวนบ่น้อยที่พ่อแม่ค้าเบี้ยค้าธุระตลอดปีจนในระยะพักเฮียนฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็บ่มีเวลาที่จะสามารถอยู่น้ำกันกินคำน้ำกันหรือพาลูกไปเที่ยวคือกับครอบครัวอื่น
3: ๆแม่นแท้คือกับพวกเขาได้ล้มกันในรายการตอนผ่านมาเคียงคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประชาชนทั้งหลายล้วนแต่ติดพันกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในระดับใดหนึ่งส่วนเด็กน้อยก็แห่งมักลิ้นโทรศัพท์มือถือหรือว่าลิ้นคอมพิวเตอร์หลายคันครอบครัวใดพ่อแม่ขาเวียกตลอดนะก็แห่งจะเป็นโอกาสให้เด็กน้อยได้อยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอยู่กับคอมนั้นหลายยิ่งขึ้นตื่ม
0: มันแล้วพิเศษในปะเทาใดปีผ่านมานี่เทคนิค AI ได้พัฒนาอย่างว่องไวแอป AI ต่างๆที่สามารถล้มกันและซอกข้อมูลได้ง่ายก็ได้ดึงดูดสายตาของคนทั้งหลายในชีวิตประจำวันประชาชนก็มักจะนำเอา AI มาแก้ไขปัญหาการเฮ็ดเวียกการซอกข้อมูลหรือสนทนากันถือว่ามีการเพิ่มพ้าอาศัยต่อ AI นับมือนับหลายขึ้น
3: ท่านก็อาจจะเว้าได้ว่าโดยเฉพาะแม่นในระยะพักเฮียนนี้เด็กน้อยหลายคนก็มักจะใช้ AI มาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองพบพ้อในการเฮ็ดเวียกบ้านหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวัน

0: บ่แม่นแต่ผู้เล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็มีการอาศัยหลายต่อ AI เช่นกันว่าแท้การพัฒนาของ AI ที่วางไว้ได้สร้างความอาจสามารถหลายอย่างมาให้แก่เด็กน้อยแต่ถ้าหากอาศัยการนำใช้ AI หลายเกินไปก็จะนำเอาปัญหาต่างๆตามภายหลังเช่นกัน
1: แม่นแท้กฤษณาเว้าถูกต้องหลาย AI เป็นเทคนิคที่ก้าวหน้าครบสุดและก็สมบูรณ์แบบกว่ามนุษย์แท้สั้นส่วนหลายการสนทนากับ AI จะสามารถได้รับข้อมูลหรือแผนการแก้ไขที่รอบด้านและสมบูรณ์กว่ามนุษย์แท้แต่บ่สำหรับเด็กน้อยแล้ว AI นี้บ่แม่นหมู่ที่เป็นมนุษย์แท้มันก็อาจจะเฮ็ดให้นิสัยของเด็กน้อยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได
0: ้แมนการควบค่าสมาคมก็แมนทรงทั้งที่สำคัญในการจอตัวนิสัยใจคอของเด็กน้อยถ่ายอยู่กับ AI ตลอดมันก็บ่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีปานใดเอาความคำเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ่งมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลุ้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่มิตรรายการทุกๆท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดําเนิน

0: การได้ร่วมกันถึงเรื่องการสมใส่ AI ที่เศษได้เน้นถึงการใส่ AI ของเด็กน้อยก็คือสาวหนุ่มทั้งหลายซึ่งเป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเรา
1: ตามตัวเลขของมูลผลการสำรวจของศูนย์ค้นคว้าสาวหนุ่มเยาวชนจีนแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการนำใช้ AI โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมและมัธยมแม้น 67.1 ส่วนร้อยในนั้นอัตราการนำใช้ AI ของนักเรียนชั้นประถมแม้น 60 ส่วนร้อยหลายกว่า 56.1 ส่วนร้อยของนักเรียนมัธยมต้นในด้านการนำใช้มีนักเรียน 71 ส่วนร้อยเลือก AI มาช่วยเฮ็ดเวียกบ้านมี 35.2 ส่วนร้อยได้เลือก AI มาสนทนากัน
0: อันนี้ก็แม่นผลที่บ่ได้นอกเหนือความคาดคิดปานใดเป้าเท่การนำใช้ AI นี้บ่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือชนบทล้วนแต่ได้มีความนิยมกันหลายสิ่งที่นอกเหนือความคาดคิดก็แม่นผู้ที่มักล้มหรือสนทนากับ AI นี้ส่วนหลายแม่นผู้ที่มีอายุต่ำผลของการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามี 46.4 ส่วนร้อยมักจะขอความช่วยเหลือจาก AI ในเมื่อต้องการผ่อนคลายอารมณ์หรือเวลามีความกังวลใจเวลาประสบกับเรื่องยุ่งยากหากบ่แม่นบอกหรือล้มกับคนในครอบครัวหรือว่าหมู่ครูที่อยู่อ้อมข้างตนเองมีเด็กน้อย 21.5 ส่วนร้อยบ่อยากล้มกับไผขอเพียงมี AIเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครูสนทนาก็พอ
1: การเกิดปรากฏการณ์นี้ก็แม่นมีสาเหตุอยู่โดยปกติแล้วพ่อแม่มักจะพัวพันแลกเปลี่ยนกับลูกเอ๋งก็มีเพียงทักทายสอบถามเสียงได้เท่าใดเฮียนเป็นจังใดจะเอาใจใส่ต่อความรู้สึกและความคิดจิตใจของเด็กน้อยแท้แม่นมีหน่อยแต่เมื่อเทียบกับ AI แล้วมันเปรียบเหมือนมูเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกับลูกตลอดเวลาผู้หนึ่งย้ำกลางคืนนอนบ่หลับล้มกับมันมันก็อยู่เคียงข้างเวลาเว้าหรือล้มแบบโลโลเลยๆมันก็สามารถตอบแบบมีโลจิกถึงจะเว้ากับไปกับมาบ่มีความหมายหยังมันก็ฟังด้วยความจริงใจบ่รู้สึกเบื่อก็บ่รู้สึกงุดงิด
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้เด็กน้อยมีความเพิงพอใจด้านจิตใจและก็ความรับรู้หลายกลัวเขาเจ้าอาจจะเห็นว่ามันเป็นเพื่อนมิตรที่เข้าใจตนเองหลายกลัวที่คบกับหมู่กับเพื่อน
1: แม่นแล้ว AI มีความอาจสามารถในการเข้าใจถึงอารมณ์ของคนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีความรู้สึกด้านความปลอดภัยที่ได้รับความเข้าใจแต่ก็อาจจะเฮ็ดให้มีความขาดเขินด้านการตีราคาที่แท้จริงและภาวะวิสัยที่จำเป็น
0: แม่นถ้าเว้าจากด้านจิตศาสตร์แล้วต้องมีเพื่อนมิตรและคนอยู่อ้อมข้างมาช่วยสร้างความรู้สึกต่อตนเองก็เหมือนกับการแย่งแวนหั่นแหละถ้าเฮาแย่งแวนแย่งแวนตัวจริงก็จะสามารถเห็นตัวจริงของตัวเองได้แต่ถ้าแย่งแวนที่ส่องแสงให้เห็นแต่จุดดีมันก็จะบ่มีผลดีต่อพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นการเติบใหญ่ของสาวหนุ่มเยาวชนถ้าบ่ดังนั้นเวลาที่เขาเจ้าประสบกับโลกที่แท้จริงก็จะบ่สามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและสิ่งขัดขวางต่างๆได้ด้วยตัวเอง
1: ตามตัวเลขข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีนแสดงให้เห็นว่านำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ขนาดเซาในที่ใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ generative AI มีถึง602ล้านคนในนั้นอัตราเซาเน็ตผู้ใส่ที่มีอายุต่ำกว่า19ปีแม่นสูงที่สุดมีถึง 26.4 ส่วนร้อยและพ่อแม่ส่วนหลายก็บ่มีระเบียบเพื่อควบคุมการในการนำใช้ AI ของลูกนี่ก็หมายถึงเขาเจ้าบ่มีการคุ้มครองและนำพาใดๆต่อการนำใช้ AI ของลูก
0: ๆอันนี้ก็มีผลที่บ่แน่ใจอันนึงก็คือ AI สามารถให้ข้อเสนอแก่พวกเขาแต่มันบ่สามารถรับผิดชอบต่อผลจากข้อเสนอเหล่านี้แม่นถูกต้องแท้หรือบ่คันซั่นนี้ก็ถือว่ามีภัยความเสี่ยงที่แฝงซ่อนอยู่ท่านผู้ฟังที่อยากแผงมาฮอดนี้พวกเขาพักกันเติมอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเขาเติมอีกแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการลงดินมีประโยชน์โดยมีหงแพงและเกษณาตามนั้นรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลงดินมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: ฟังที่นี่ผู้ตำนานไล่กันได้ล้มกันเกี่ยวกับการนำใช้ AI หรือ Generative AI สำหรับประชาชนในยุคปัจจุบันโดยสพแมนสาวหนุ่มเยาวชนที่จริงแล้วรัฐบาลจีนได้วางข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วโดยได้กำหนดเกี่ยวกับการนำใช้ AI ของนักเรียนประถมและมัธยมพิเศษนั้นทำบ่ให้นักเรียนที่มีอายุน้อยนำใช้ AI ย้ำเป็นเอกลักษณ์
1: ย้อนแนวนี้ท่านนางซุนหงเยียนนักค้นคั่วจากศูนย์ค้นคั่วสาวหนุ่มเยาวชนจีนจึงได้ให้ข้อเสนอ3ข้อเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้คือ 1. พ่อแม่ต้องยกระดับความรู้ของตนเองให้สูงขึ้นสอนลูกเรื่องการนำใช้ AI ในการเรียนและสนทนาตามระเบียบการ 2. ต้องติดต่อพ่อพันกับลูกตนเองเป็นประจำวางข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำใช้ AI และ 3. พ่อแม่ต้องล้มและแลกเปลี่ยนกับลูกอยู่เรื่อยๆบ่ให้เด็กอาศัยแต่ AI เป็นเพื่อนมิตร
0: แต่ว่าปัญหาที่พวกเขาเผชิญหน้าก็แมนในชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขานี่ปราศจาก AI บ่ได้อีกแล้วเพราะเขาบ่สามารถเกื้อทำได้อย่างเด็ดขาดอันนี้แมนกระแสของยุคสมัยหลีกเลี่ยงบ่ได้เขาก็บ่จำเป็นเห็นเอานี่ก็หมายความว่าพวกเขาสามารถคุ้มครอง AI นี่จากทางด้านนโยบายสังคมระเบียบการทีวางไว้การศึกษาจากห้องเรียนและครอบครัวเป็นต้น
1: แม่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้จะมีแนวดีและบ่ดีเคียงคู่กันไปคุณค่าของ AI ที่มีต่อเด็กน้อยผู้ที่มีอายุบ่เต็มเกษียณก็มีแนวดีอยู่คือมันสามารถทดแทนความแตกต่างกันทางด้านทรัพยากรการศึกษาให้การสนับสนุนด้านอารมณ์เปิดกว้างความสามารถด้านตัวเลขและอื่นๆเป็นต้น
0: แม่นแท้เป้าหมายของการปกป้องเด็กน้อยในการใช้ AI บ่แม่นให้พวกเขาเจ้าถูกตัดขาดจาก AI อย่างถึงถงหากแม่นการอบรมความสามารถของเขาเจ้าในการนำใช้หรือคุ้มครอง AI รักษาความคิดเห็นส่วนตัวในยุคที่มีคนและเครื่อง AI สามารถอยู่ร่วมกันได
1: ้ถูกต้องที่สุดทั้งวิสาหกิจที่ผลิต AI ต้องมีเส้นกำหนดเพดานต่ำสุด

0: ในการสนองการบริการ AI ให้แก่เด็กน้อยผู้มีอายุบ่เต็มเกษียณจากทางด้านการออกแบบสมรรถภาพการสนองเนื้อในการปกป้องเรื่องส่วนตัวการนำพาค่านิยมและด้านอื่นๆตื่นอีก
1: ส่วนทางด้านการศึกษาจากโรงเรียนหน้าที่ต้นต่อแมนดำเนินการศึกษาด้านคุณสมบัติ AI บ่เพียงแต่แมนการสอนให้นักเรียนใช้ AI แนวใดนิ่งต้องสอนให้เขาเจ้าฮู้และเข้าใจความเสี่ยงและสิ่งที่แบงและในด้านการศึกษาจากครอบครัวแมนแนวป้องกันเด็กน้อยดันทำอีทพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกแลกเปลี่ยนพัวพันกับลูกย้ำเป็นประจำและให้การสนับสนุนเขาเจ้าในทั้งที่สั่งสาร
0: แม่นแล้วเห็นดีตามเกษณาเสนอมาเพราะว่าครอบครัวแม่นสถาบันที่สำคัญและก็ตัดสินที่สุดต่อพื้นฐานด้านแนวคิดจิตใจของเด็กน้อยพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับการเปลี่ยนแปลงและระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันพัวพันถึงวิวัฒนาการของเด็กน้อยในยุคปัจจุบันนี้ต้องรู้ว่าอันใดควรห้ามและอันใดควรส่งเสริมในระดับใดเป็นต้น
1: เอาล่ะคุณแพงว่ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเพียนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี้ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการนำใช้ AI ก็คือ Generative AI ที่เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสมชอบหลายจากคนทุกประเภททุกวัยโดยซัพพอร์ตแมนพวกเขาได้เน้นถึงลูกหลานในวัยเฮียนของภาคทานกับการสมใส่ AI ซึ่งสามารถช่วยเวียกเลชีวิตการปีอยู่ของพวกเขาและก็ให้ค้นคาด้านอารมณ์แก่พวกเขาได
0: ้คิดว่าต่อกับเรื่องนี้บรรดาท่านผู้ฟังคงจะได้มีการสมใส่และก็ได้มีการค้นคว้ามาหลายแล้วมันเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าใช้และก็มีความสะดวกสบายหลายแต่เคียงคู่กับการพัฒนา AI ที่นับปื้อวองไว้คืนนี้มันก็มีปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผลกระทบด้านลบในบางด้านต่อสภาพการพัฒนาสังคมของพวกเราเช่นกันคือพวกเราได้เว้ามาข้างเทิงนั่นแล้ว
1: แม่นแล้วซั่นพวกเขาต้องเข้าใจถึงความสำคัญต่อการนำใช้ AI นี่ให้มันสามารถเสริมขยายบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เฮาท่านผู้ฟังเทียแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจความมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่หาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ฐานเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นฐานยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้กิจสนาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่อยากแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลย CMG FM 93 MHz ทำเคยนั้นท่านผู้ฟังเมื่อประดวนมานี่ฮูบเงาการ์ตูนแบบจีนดั้งเดิมเรื่องไม้ได้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมโดยเนื้อเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์การดัดแปลงนิทานเทวดาที่คนร่วมแบบเดิมและจิตใจตัวละครที่ละเอียดละออสังแห้งดังดูใจมันก็คือเรื่อง8เทวดามาฮอดวันที่13สิงหาคมนี้ฮูบเงาเรื่องนี้ได้เข้าฉายมาเกือบ1เดือนเห็นมั้ยมันสามารถสร้างรายรับจากการขายปี้เข้าชมทั้งหมดทะลุ1ตื้อหางค่อยล้านหยวนอย่างน่าสนใจทั้งเสื้อเสียงและรายรับปี้ชมล้วนแต่น้ำหนามูในบรรดาฮูบเงาการ์ตูนที่ฉายในยามฤดูร้อนมันบุคคลกับการ์ตูนเรื่อง8เทวดาแบบเก่าที่อยู่ในความทรงจำในตอนวัยเด็กของพวกเขาฮูบเงาฉบับใหม่นี้ได้ปะทิมแนวคิดเดิมที่ว่าเทวดา8องค์มีฤทธิ์เดชมาแต่กำเนิดยืนอยู่สูงทรงเป็นผู้ใจบุญช่วยสัตว์โลกมันได้สร้างนิทาน8เทวดาขึ้นมาด้วยมุมมองใหม่ด้วยการผจญภัยผิดสายตาของคนธรรมดาได้กำหนดความหมายที่แท้จริงของการกลายเปลี่ยนเทวดาขึ้นมาต่อไปแต่ละวันจะพาทานไปขายความหลับของเรื่องไม้ทั้งคือขึ้นทั้งอบอุ่นใจและเต็มไปด้วยพลังในเรื่องนี้พวกเขาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เทมมวนพันไปพวกเขามาล้มกันต่อเบื้องหลังเรื่องของคุกเงามีอยู่ว่าแก้วประเสริฐขนฝ่ายวิเศษยู่ชูที่ข้ามจนซาตกรรมของโลกมนุษย์และปกป้องความสงบของสัตว์โลกถือลักตายโดยบังเอิญโลกมนุษย์จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นโบคาสายบ้านเฮือนถือทำลายหมดประชาชนเปลี่ยนล้านเปลี่ยนเมืองตกอยู่ในความลำบากและถูกทรมานอย่างสาหัสในเวลานั้นเกาะสว่านพังหลายที่ลอยอยู่ทั้งทะเลตะเวนออกโดยเต่าหยักแบกหับมารไว้นั้นได้กลายเป็นบนลบหายเพียงแห่งเดียวเกาะสว่านพังหลายอยู่ในการปกครองของเทวดาสามองค์คือฟูลู่และโชซึ่งมีความหมายว่าความสุขโยธาบรรดาศักดิ์และอนุญืนมีกฎระเบียบสว่านที่เหยียดซ้าและแข็งกระด้างคือบรรดาเทวดาประจำเป็นต้องเข้าสัมผัสกับความถูกเนี่ยของลูกมนุษย์เพียงแต่ครับเอาคำอธิษฐานของคนธรรมดาแล้วบรรลุเป้าหมายตามคำอวยพรเท่านั้นก็สามารถนั่งหับเครื่องบูชาได้ดังนั้นผู้นำสั้นสูงของสวรรค์จึงลงมัวเมาในความสุขสำราญโปรใส่ใจความถูกเนี่ยของมนุษย์ในโลกความฝ่ายวิเศษที่ถือละเอาไปนั้นก็เพียงแต่ถือเสื่องไหวในหอทรัพย์สมบัติพองเพิงหลายเพื่อสนองความอยากส่วนตัวตัวละครหลักของคุบเงาปมเมนเทวดาสั้นสม8องค์ที่มีฤทธิ์เดชให้ขอบเขตอีกต่อไปแต่แมนคนธรรมดา8คนโดยแต่ละคนมีขอบบกพองและมีจิตใจเห็นแก่ตัวของภายแล้วตอนเปิดเรื่องบุคคลสำคัญ2คนได้พบกันก่อนแล้วเริ่มต้นการออกเดินทางผจญภัยแบบเลิบล่างสวรรค์นี่คืนผู้ทำมิตรแมนหลีตงปินผู้สง่าผ้าเผยและกะหารถ้ามีฝีมือใส่ดาบเปลี่ยนเลิศเราเคยเปลี่ยนหนักบำเพ็ญทีเสือซัดภายในระบบสวรรค์แต่ย้อนว่ากงงกล้าตักเตือนและออกเสียงให้ผู้อ่อนแอจึงเห็นไทยผู้มีอำนาจในสวรรค์ใจให้มโหสุดท้ายเธอเหลือบซื้อออกจากบัญชีเทวดาและขับไล่ลงสู่โลกมนุษย์ถึงแม้ว่าชีวิตจะพันพาอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาของโลกมาแล้วแต่เราบ่เคยปะละความยุติธรรมเพื่อสัตว์โลกยังคงมุ่งมั่นที่จะตามหาคมไฟวิเศษขึ้นมาเพื่อระงับภัยพิบัติจากสวรรค์ที่พร้อมข่มขู่โลกมนุษย์ผู้ที่2แมนจงหลีเฉือนผู้เข้าใจโลกอย่างทองแท้และมีสติปัญญาเป็นเลิศแต่เดิมเราเป็นนักบำเพ็ญที่ตั้งใจปฏิบัติเคยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยยอมใส่เครื่องวิเศษของเทวดาอย่างหลับๆเพื่อเฮ็ดให้ฝนตกช่วยบรรเทาภัยพิบัติแต่ก็ย้อนสิ่งนี้จึงละเมิดกฎระเบียบที่เข้มงวดของสำนักอาจารย์จนถือขับไล่ออกเมื่อถึงลวกมนุษย์แล้วเราได้เห็นความจอมบอมความเหยียดซ้าความบนยุติธรรมและความปาเทือนของลวกมนุษย์หลายปีที่ใส่ชีวิตอยู่สังคมมนุษย์ฝึกฝนฝีมือการลักขโมยและการวางแผนบังเคว่าโบเสื้อกงและรวบเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในใจที่ลึกๆก็ยังส่วนความมีเมตตาที่บริสุทธิ์ที่สุดต่อประชาชนสั้นลุมเอาละท่านผู้ฟังว่าตนเติบละบัดนี้ใจทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาหวานจะรอสุฟังต่อ

เพียงมวลพันไปพวกเขามาล้มกันต่อในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเล่าคุบเงาเรื่องแปดเทวดาสู่ฟังอยู่หลิวดงปิ้นผู้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนธรรมใหญ่นั่นอย่าตามหาโค้งไฟวิสิตขึ้นมาเพื่อกู้โลกส่วนจงหลีเฉวนผู้หู้เหลิกเซิงเกี่ยวกับโลกตอนธรรมิตรเพียงอย่าหลักแก้วประเสริฐเพื่อลุกพ้นจากความยากจนสองคนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันก็ได้ตกลงกันทันทีแต่ด้วยกำลังเพียงสองคนเมมบัวสามารถลักเข้าห่อทรัพย์สมบัติได้ดังนั้นแผนการที่ควบคุมคนธรรมดาสั้นลุมก็เริ่มต้นขึ้นตัวละครลักอีก6คนก็ปรากฏตัวเทละคนเทียกวาหลีเป็นคนหมักเงินและว่าเก่งฮู้แจ้งสภาพการต่างๆของท้องตลาดคุ้นเคยกับคนถูกสั้นวันน่ะเธอว่าเป็นผู้ฮู้สารพัดของทิมก็ว่าได้จ้างกัวเหล่าบังเคยว่าเป็นคนบ้าๆบอๆบ่สนใจโลกแต่ที่จริงมีจิตใจทองแท้เห็นทะลุใจคนหันช่างจื่อเป็นคนอ่อนโยนสลัดลักแหลมลงลายในการค้นคว้าเมียนภูอัศรินยาสั้นโสงด้านกลไกเป็นกำลังเทคนิคลักของทีมเฉากัวจิ่วเป็นคนมีนิสัยอดกั้นและระมัดระวังในฐานะเป็นข้าราชการสั้นลุมของสวรรค์ผังหลายเธอผู้มีอำนาจสั้นทองกดขี่มาเปลี่ยนเวลาหลายปีคู่แจ้งในความเน่าเปื่อยของสวรรค์นางเหอเชียงกูเป็นคนเต็มด้วยจิตใจผู้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวและอดทนเที่ยวไปมายืนหยุดทับพบเหตุความดีช่วยเหลือผู้อื่นล้านสายเหอเป็นคนไว้นุ่มผู้บริสุทธิ์ได้ให้เดียงสาเคยเห็นความทุกข์ยากถูรูปแบบของลูกมนุษย์แต่ก็ยังรักษาจิตใจเดิมที่บริสุทธิ์ที่สุดไว้ได้บุคคลทำแบบนี้ต่างก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปเช่นมีคนอยากได้เงินมีคนอยากได้ความสงบมีคนอยากลุกพ้นออกจากความหนุกยากและมีคนเหี่ยวห้อยอยากพิสูจน์ตนเองตอนทำอิฐที่มาเต่าหมกันก็เพียงเพื่อแผ่นกันหลักแก้วประเสริฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาได้เศร้าเอาวัดเต่าที่เธอปาถิ่มห้างแห่งหนึ่งอยู่ทั้งเกาะผังหลายเพื่อลักลอบขุดอุโมงค์ใต้ดินไปฮอดหอทรัพย์สมบัติโดยโกงตอนกลางเว้น8คนปลอมตัวเป็นเทวดาหามือกับคำขอความช่วยเหลือต่างๆของภาษาสนอย่างวุ่นวายอาศัยสติปัญญาในท้องตลาดพยายามแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆในโลกมนุษย์อย่างสุขความสามารถเบื้องต้นพวกเขาทำท่าแสดงละครเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์และเงินบริจาคเท่านั้นแต่วันแล้ววันเราเมื่อได้เผชิญกับความทุกข์ยากของประชาชนได้หับความเสื่อมมั่นและความหวังของผู้คนแล้วความหู้สึกส่วนตัวที่เหี่ยนซาและเข็นกระตัวของ8คนก็ค่อยๆละลายหายไปพวกเขาทั้งวิจารณ์กันไปมาทั้งทำร้ายกันเองทั้งค่อยๆช่วยเหลือกันและยึดมั่นในความดีตอนกลางคืนทุกคนความแห้งความใจกันขุดอุโมงค์เพื่อสบตัวสุญญูเพียนการหลักแก้วประเสริฐไปหน้าอย่างบรดละวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเขามาเราหุบเหงาต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: จะลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมที่ตามหาฟังอยู่นี่มีรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้ตะละวันกำลังเราหุบเงาการ์ตูนจีนเรื่องหนึ่งสู่ฟังที่มีเสวาเป็ดเทวดาแข่งขู่กับการขุดอุโมงค์เลิกลงไปเรื่อยๆโดยบังเอิญทุกคนได้หูถึงความจริงอันสะเทือนขวัญที่ถือสว่านปิดบังไว้คือการทีของฝ่ายวิเศษอีชีเถื่อหลักและภัยพิบัติแห่งลวกมนุษย์แพลมนั่นบ่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติเลยแต่ผู้ก่อเหตุอยู่เบื้องหลังก็คือหยางเจียนเทวดาแห่งสวรรค์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและมีกำลังสูงหอบเป็นเลิศหยางเจียนตกอยู่ในความหลงหลายในความผูกพันทั้งสายเลือดและบ่สามารถทนตัวได้เล่าย้อมหลักคมฝ่ายวิเศษวิทยาใช้วิธีดูดเอาอายุขัยของมนุษย์นับเป็นพันเป็นหมื่นคนและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเทวดาเพื่อเสริมกำลังลีเดทที่ฟ้าฝนสวรรค์เพื่อนำมาสวยแม่ฝนสีบขึ้นมาแต่เทวดาสามองค์ฟูลู่และโชเพื่อรักษาระเบียบของสวรรค์และเสถียรภาพของฐานะอำนาจตนจึงเลือกปิดบังความสวยให้และโบไซใจสาโลกปล่อยให้ลวกมนุษย์ตกอยู่ในความผีนาศและประสาสนหับถูกหลังจากหูความจริงแล้วกลุ่มมนุษย์ธรรมดาที่จะตั้งเขื่อนสัวเขานี้ก็ตกอยู่ในการตัดสินใจที่ยากลำบากถ้าลักแก้วประเสริฐแล้วลบหนีไปไกลพวกเขาก็จะได้ความสงบและความหังมีตลอดชีวิตแต่มนุษย์หลายหมื่นคนก็จะตกเป็นเหยื่อสละสีบในคาถาต้องห้ามถ้าลุกขึ้นตัวต้านหยางเจียนโดยใส่ข้างกายคนธรรมดาตัวสู่กับเทวดาสั้นสูงสุดของสวรรค์กบตั้งอย่างกับการเอาคายแกรนไซหินส่วนลายจะต้องสดใสด้วยชีวิตตัวนาการตัดสินใจที่ถึงขีดสุดภายในทิมก็เกิดความขัดแย้งอย่างขุนแหงจงลีเฉือนเทียกว่าดีเฉากัวจิ่วและผู้อื่นๆที่เคยมาเพียงเพื่อเงินคำแต่ขีดทบทวนทั้งเลือดของตัวเองขึ้นมาพวกเขาที่เคยเห็นความทุกข์ยากของลวกมนุษย์และได้หับความไว้วางใจจากประชาชนในที่สุดก็เลือกเนื้อมันในความหยุดยิ้มและลุกขึ้นตัวสู้พร้อมเดียวกันนั้นหุบเงาได้เปิดเผยสายพัวพันในอดีตที่ฝังลึกมาเปลี่ยนเวลาหลายปีระวังหลี่ตงปิงกับจงหลี่เฉือนได้แก้ไขความเข้าใจผิดและความหังเหินที่สะสมมาหลายปีมู่เพื่อน8คนก็กลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความแห้งความใจกันอย่างสมบูรณ์8คนธรรมดาที่บ่มีลีเดทอันยิ่งใหญ่ได้ป้าทิมการตัวสู่ด้วยกำลังแบบสังนากับมาใส่การวางแผนด้วยสติปัญญาเดิมเปิดการตอบโต้อย่างสุขกำลังพวกเขาอาศัยวิธีป่อมโตเปลี่ยนเทวดาเพื่อหลีกเลี่ยงและสร้างกระแสอาศัยกลไกของหันช่างจือเพื่อทำลายสภาพการและเปิดทางใส่สติปัญญาแบบกลยุทธ์ทางการท่องตลาดและการเห็นทะลุจ่ายคนมาวางแผนเทละคันไปข้างหน้าเทละก้าวหลอกล่อหยางเจียนและกำลังของสวรรค์ทำลายจังหวะการดุดม้วนของคาถาต้องห้ามทำลายอุบายอันมหาศาลของครูตอสูบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเฮามาเราหุบเงาต่อ

พียงมวลพันไปพวกเขามาเราหุบเงาต่อในส่วนรายงานที่สุดยอดของหุบเงาคาถาต้องห้ามใกล้จะสำเร็จลวกมนุษย์ใกล้จะพินาศสาวลวกตกอยู่ในอันตรายมนุษย์ธรรมดา8คนบ่ได้ปลอมตัวเปลี่ยนเทวดาอีกต่อไปได้เผชิญกับอำนาจสูงสุดอย่างอาหารถึงแม้ว่าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลตกอยู่ในสภาพขับขันคนยังสบานว่าจะบ่ท้อถอยและตัวสู่ยังอาจแกนสัญลักษณ์ของหุบเงาก็ปรากฏขึ้นในขณะนี้คือเทวดาที่แท้จริงบ่เคยแม่นลีเดทที่มีมาแต่กำเนิดและตำแหน่งในสวรรค์แต่แม่นจิตใจเดิมของมนุษย์ธรรมดาท่ามกลางความทุกข์ยากยังรักษาความดีงามและกล้าหาญลุกขึ้นมาตัวสู่ในที่สุด8คนความแห้งหอมใจใส่กำลังคนธรรมดาตัวต้านเทวดาสำเร็จการทำลายแผนการอันวอมบ้าของหยางเจียนที่จะฟื้นชีพของแม่ขึ้นมายัดเอาของฝ่ายวิเศษอีชูขึ้นมาได้แก้วประเสริฐกับเขินซูที่เดิมภัยพิบัติแห่งสวรรค์ก็จางหายไปโลกมนุษย์กับเขินซูความสงบอีกครั้งพวกเขาบ่ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์บ่ได้รับตำแหน่งเทวดาแต่ผังหลายและประชาชนเปลี่ยนล้านเปลี่ยนเมืองคนในโลกและนึกถึงการอุทิศตนของพวกเขาจึงขนานนามพวกเขาย่ำเปลี่ยนทางการว่าแปดเทวดานับแต่นั้นมาชื่อเสียงของพวกเขาก็แพร่ขยายไปทั่วโลกต้นท้ายของหุบเงาได้สอดคล้องกับศักดังของนิทานดั้งเดิมแปดเทวดาคำทะเลพายุสงบลงเวลาสุนธรรมดา8คนแต่หลงเหือคำทะเลและอำลาเกาะผังหลายพวกเขายังคงเป็นคนธรรมดา8คนที่มีขอบกพองและจิตใจส่วนตัวบ่ได้กลายเป็นผู้ที่ดีพร้อมสมบูรณ์แต่ก็ได้สำเร็จนาทีอันใหญ่หลวงที่คนธรรมดากลายเป็นเทวดาที่สะเทือนใจผู้คนเมื่อเทียบไซนิทาน8เทวดาดั้งเดิมที่เน้นนักลีเดทของเทวดาและการผจญภัยอันเป็นตำนานหุบเงา8เทวดาสบับไม้แต่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความดีงามความกล้าหาญการเนื้อมันและความผาผิดชอบด้วยมุมมองของคนธรรมดาที่ใกล้สิทธิ์กับชีวิตหุบเงาบ่มีการแบ่งแยกดีซัวอย่างเด็ดขาดความดื้อด้านและโศกเศร้าของตัวละครให้หยางเจียนความเหยียดซาและแข่งแก้ตัวของผู้มีอำนาจในสวรรค์การเติบใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของ8เทวดาล้วนแต่เข้มภายตัวละครและเนื้อเรื่องของผลงานทั้งหมดมีความเหลือกเซิงและเตรียมอิ่มขึ้นผลงานมามืดในยามผักระดัวห้อนี้ได้ใส่ภาพที่มีกลิ่นอายแบบจีนเนื้อเรื่องที่คึกคืนเกณฑ์สารที่อบอุ่นและเหลือกเซิงบอกผู้ชมทุกคนว่าสัตว์ลูกล้วนแต่ธรรมดาธรรมดาก็คือหยิ่งใหญ่ถ้าเนื้อมันในความยุติธรรมและกล้าหาญหาผิดชอบคนธรรมดาก็สามารถช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นได้คนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นเทวดาได้เอาละท่านผู้ฟังที่เกามาขังทางนี้ก็คือเนื้อหนายทั้งหมดของรายการดาวประกายแสงมื้อนี้แหละขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

เหตุการณ์เจ็ดกรกฎเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ฮุกฮั่นทั่วประเทศจีนญี่ปุ่นได้ก่อเหตุการณ์เจ็ดกรกฎตอนค่ำวันที่เจ็ดกรกฎปี1937กองทหารญี่ปุ่นที่ประจำอยู่แถวขัวมาโคโบโร่ซานเมืองเป่ยผิงจัดการซ่อมหบหลังจากซ่อมหบสิ้นสุดลงแล้วทหารญี่ปุ่นอ้างว่ามีทหารผู้หนึ่งหายสาบสูญและว่าว่าได้ยิงเสียงปืนในเมืองบาดผิงอยากเข้าไปซอกหาทหารผู้นั้นอยู่ในเมืองบาดผิงแต่ถูกทหารเฝ้ารักษาของจีนปฏิเสธต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ยิงปืนใหญ่ใส่ขัวมาโคโบโร่ก็การโจมตีเมืองบาดผิงกองทหารจีนโจมตีคืนยามเด็ดเดียวทหาร100กว่าคนที่เฝ้ารักษาขัวมาโคโบโร่นั้นต่อสู้จนถึงเหลือแต่4คนจนในที่สุดก็สามารถตีคืนการโจมตีของศัตรูย้อนว่าเหตุการณ์เทือนี้เกิดขึ้นอยู่ขัวมาโคโบโร่ฉะนั้นยังมีชื่อว่าเหตุการณ์ขัวมาโคโบโร่ภายหลังเหตุการณ์เจ็ดกรกฎเกิดขึ้นแล้วโดยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกแถลงการณ์ว่าไปพิงและเทียนศิลอันตรายภาคเหนือจีนอันตรายประชาชาติจีนอันตรายและเฮียบห้องบะประชาชนทุกคนต่อต้านญี่ปุ่นนั้นเป็นทางออกของพวกเขาประชาชนวงกันต่างๆพรรคฝ่ายและองค์การจัดตั้งที่หักซาดทั่วประเทศจีนดำดาวอยู่ตามประเทศก็พากันจัดงานโฮมสุมนุมเฮียบห้องให้รัฐบาลต่อต้านญี่ปุ่นอยู่เมืองใหญ่หลายเมืองในจัดตั้งสมาคมสนับสนุนการต่อต้านญี่ปุ่นบริจาคเงินและวัตถุยังดวงหลายซุ่มไปแนวหน้าต่อต้านญี่ปุ่นสนับสนุนและยื้อยามถามข่าวกองทหารจีนที่เฝ้ารักษาอยู่ภาคเหนือจีนและตั้งหน้าต่อต้านญี่ปุ่นโดยอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ที่เคียวคาดและความจูบเจ้าห่าวหาญของประชาชนทั่วประเทศในการต่อต้านญี่ปุ่นท่านจังไคเชกได้กล่าวคำปราศัยแสดงความตัดสินใจที่เกียมต่อต้านญี่ปุ่นผ่านการเจรจาพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ทุกลุงปั๊บปงกองทัพแดงซึ่งเป็นกำลัง

0: ลักแรงที่นำโดยพระกรมนิตนั้นเป็นกองทหารทรายที่8ของกองทัพปฏิบัติแห่งชาติแล้วเคลื่อนทัพไปแนวหน้าต่อต้านญี่ปุ่นอยู่ภาคเหนือกองร้อนของกองทัพแดงที่อยู่8แขวงภาคใต้ถูกป้าปงเป็นกองทหารทรายที่4ใหม่เดือนกันยาออกแถลงการร่วมมือกันระหว่างพระกรมนิตกับพระกรมนิตแนวโฮมเอกภาพแห่งชาติที่ต่อต้านญี่ปุ่นเป็นหู้เป็นทางขึ้นยังเป็นทางการครัวมาโคโปโลครัวมาโคโปโลภาษาจีนเอื้อนว่าครัวลูเกาตั้งอยู่ซานเมืองด้านตะวันตกเสียงใต้ของปักกิ่งสร้างขึ้นในปี1192มีความยาว 266.5 เมตรกว้างประมาณ 7.5 เมตรประกอบด้วยประตูก้องขัว11ประตูอยู่ทางเท้าหินของขัวได้แกะสลักสิ่งที่ละเอียดงดงามและมีท่าทางต่างกัน485โตดวงจันทร์ตอนเช้าของขัวมาโคโปโลเคยเป็นบอลทรงทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง
1: ว่องไวที่สุดม่วนซื่นที่สุดให้ความรู้หลายที่สุดและเฮ็ดให้ดีที่สุดคือจุดหมายของพวกเรา

ลงจูกาลงจูกาตั้งอยู่ภาคเหนือของเขตปกครองตนเองเว่ยเกอร์ซินเจียงและอยู่ในระหว่างสายผู้เทียนเซินและสายผู้อาร์ไทมีเนื้อที่ประมาณ 380,000 กิโลตารางเมตรแม่นลงที่ใหญ่อันดับ2ของจีนมันสูงอยู่ภาคตะวันออกและต่ำอยู่ภาคตะวันตกวงครึ่งหนึ่งถูกปิดล้อมใจกลางของลงแมนทะเลทรายกัวปันทงซึ่งเป็นทะเลทรายใหญ่ที่2ของจีนอยู่ใต้ดินของลงมีน้ำมันอย่างอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงปี1950ก็ได้คดค้นบ่อน้ำมันเคือลาหมายีที่มีชื่อเสียงอยู่แห่งนี้ยังมีบ่อถ่านหินหลายโลหะชนิดต่างๆตัวอย่างคือเขตไซพูอาร์ไทที่อยู่ภาคเหนือก็มีคำหลาย

0: family.
1: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนขวมงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มกราคม2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

การฝังเข็มกับหย่ามื้นการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาบตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้านก๊กขวาทัวในราชวงศ์ข้านตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาบที่ปัวยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวยอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้หล่อรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แมนการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาธิให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทำมิตรแม่นหมอพิเศษขวาถั่วในราชวงศ์ข้านตะเบนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนเหมือนได้ย้อนคนข้อตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาถั่วของราชวงศ์ข้านตะเบนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้ไทยคนเหมือนที่ซื้อบามาไฟสารมือหนึ่งมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขวาทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเหมือนมาไฟสังก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

上央当首有八度带ในปี356ก่อนข้อสอเพื่อเฮ็ดให้แคว้นหังมีขึ้นและเฮ็ดให้ทหารเข้มแข็งขึ้นคนนางเฉียวของแคว้นฉินนำใส่ช่างยางไปปฏิรูประบบเก่าช่างยางได้หางกฎหมายแห่งการปฏิรูปฉบับหนึ่งแต่ยังย่านประชาชนบ่เชื่อตนเองก็แต่งคนไปตั้งเสาไม้ที่สูงอยู่ประตูใต้ของราชธานีและเว้าว่าไผสามารถเอาไม้ท่อนนี้ไปประตูเหนือได้จะให้รางวัลเป็นคำ10แทงหลายคนก็เห็นว่านี่เป็นการเว้าหยอกซื่อเมื่อช่างยางฮู้ว่าประชาชนบ่เชื่อตนก็ได้เพิ่มรางวัลให้เป็นคำ50แทงคนทั้งหลายก็ล้มเรื่องนี่อยู่ข้างเสาไม้ท่อนนั้นในที่สุดได้มีคนหนึ่งอาสาแบกไม้ไปฮอดประตูเหนือช่างยางก็ให้รางวัลคำ50แทงแท้เรื่องนี้พาให้ประชาชนมดแคว้นฉินเสื้อถือหลายช่างยางเว้าแล้วก็เฮ็ดตามจึงได้มีอิทธิพลในหมู่ประชาชนฉะนั้นช่างยางก็ได้เผยแพร่กฎหมายใหม่ผ่านการปฏิรูปของช่างยางแคว้นฉินก็ได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นและกลายเป็นแคว้นที่เข้มแข็งที่สุดในระยะท้ายของสมัยจ้านกัว

สารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

ภูมิศาสตร์ของจีนภูมิศาสตร์ของจีนซับซ้อนและมีหลายอย่างหลายแนวคือมีธงเพียงที่ทั้งต่ำทั้งห้าเพียงยังกว้างขวางมีดินโน้นที่บ่สูงปานใดมีภูที่สูงมีภูเพียงที่สูงจากระดับน้ำน้ำทะเลและมีเนื้อที่กว้างทั้งมีลงที่ใจกลางต่ำบอนอ้อมสูงภูมิศาสตร์ของจีนจากด้านรวมแล้วแม้นมีเขตภูดอยหลายและเขตเพียงหน่อยเนื้อที่เขตภูดอยกว่า2ส่วน3ขึ้นไปของเนื้อที่ทางบกทั่วประเทศดินเพียงบ่ฮอด1ส่วน3เขตที่สูงจากระดับน้ำน้ำทะเล500เมตรขึ้นไปนั่นกว่าประมาณ3ส่วน4ของเนื้อที่ทางบกทั่วประเทศในนั้นบนที่สูงกว่าระดับน้ำน้ำทะเล3,000เมตรขึ้นไปนั่นกว่า26ส่วนห้อยต่ำกว่า500เมตรนั่นกว่า1ส่วน4ดินแดนของจีนแม่นสูงอยู่ภาคตะเวนตกและต่ำอยู่ภาคตะเวนออกซึ่งมีรูปคือขั้นใด3ขั้นขั้นที่1แม่นภูเพียงซิงไฮติเบตสูงกว่าระดับน้ำน้ำทะเล 3,000-5,000 เมตรขั้นที่2แม่นภูเพียงมงกุฎในภูเพียงดินเหลืองภูเพียงยุนนานกวยโจวพร้อมด้วยลงต่างๆเซนลงต้าริมลงจุงกาและลงเสส่วนที่สูงจากระดับน้ำน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตรขั้นที่3แมนทงเพียงที่อยู่ทิศตะวันออกของสายภูต้าชิงอานลิงภูไทหางภูอูชานและยอดภูหิมะพร้อมด้วยดินโน้นที่อยู่ภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงและภาคตะวันออกเฉียงใต้ทงเพียงสูงจากระดับน้ำน้ำทะเลต่ำกว่า200เมตรดินโน้นสูงจากระดับน้ำน้ำทะเลต่ำกว่า500เมตรภูสูงและภูเพียงล้วนแต่อยู่เบื้องตะเวนโต๊ะของสายภูต้าชิงานลิงภูไทหา

ังผู้อูชานและยอดผู้หิมะดินโน้นและทงเพียงล้วนแต่อยู่เบื้องตะเวนออกของสายนี้แหล่งแม่น้ำเหลืองแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำไข่มุกแมนยูผู้เพียงและเขตผู้ดอยอยู่ภาคตะเวนตุกและไหลลงเข้าสู่ทะเลอยู่ที่ตะเวนออกจุดพิเศษดังกล่าวด้านหนึ่งแม้นมีผลดีให้อากาศทะเลที่อุ่นและซุ่มที่มาจากทิศตะเวนออกเสียงใต้นั้นเข้าลึกสู่เขตไหนและเกิดผลสะท้อนต่อดินฟ้าอากาศพืชดินและอุทกศาสตร์ของภาคตะเวนออกของจีนอีกด้านหนึ่งเฮดไอแม่น้ำเกิดมีหลายถ่วมใหญ่หลายคันซึ่งเป็นทรัพยากรน้ำตกที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะกับการพัฒนาในหลายคัน

ุกเหลียงจู่จีนมีความเป้าบุหารที่ว่าเงินคำมีราคาแต่ยุกบ่มีราคาจากนี่เห็นได้ว่าในสมัยบุหารสาวจีนก็ทนุถนอมยุกที่สุดเหลียงจู่แม่นหนึ่งในสองศูนย์กลางยุกในสมัยหินไม้ของจีนเครื่องยุกที่ขุดออกมาจากแห่งนี้มีชื่อเสียงที่สุดย้อนอุปกรณ์หูทรงลวดลายและฝีมือที่พิเศษพร้อมด้วยจุดพิเศษวัฒนธรรมที่ดินสัตว์

0: ครื่องยุกเหลียงจู่ส่วนหลายฮบส่วนอยู่แขวงเจ้อเจียงนครเซี่ยงไฮ้และแขวงเจียงซูบนฮองฮ้อยที่สำคัญมีผู้เฉาเฉียสื่อต้นผู้จังหลิงฮวาทิงผู้ฝูเฉินและผู้ฝันชันเป็นต้นตามการพิสูจน์เครื่องยกเหลียงจู่ส่วนหลายใส่ยกอ่อนของท้องถิ่นเฮ็ดเป็นเครื่องเอและเครื่องมือเป็นต้นโดยเฉพาะแม่นลวดหลายละเอียดปานีดเป็นระเบียบสิ่งที่มีสีสันอัศจรรย์นั้นแมนรูปลวดหลายเทวดาซึ่งมีใบหน้าคนที่เป็นตาย่านใส่หมวกขนนกยืนสูงสง่าสองมือค่ำแอวขี่สัตว์วิเศษเครื่องหมายของกุ๊กเราที่เป็นหูปะทําหรือน้ำมะทําสนิทนี้กลายเป็นเครื่องหมายพิเศษของเครื่องยกเหลียงจู่เครื่องใส้ในพิธีต่างๆเช่นจงและปี่เป็นต้นที่มีสีสันศาสนาอันเข้มข้นและเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อำนาจนั้นปรากฏออกมาอย่างหลากหลายอันนี้ถูกวงการวิชาการรับรู้โดยทั่วไปว่าแม่นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงการปรากฏตัวของอารยธรรมจีนเครื่องยกจุงที่ด้านนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านในเป็นรูปวงมนนั่นเป็นเครื่องยกแบบยางที่เป็นสัญลักษณ์ให้แก่อำนาจของเทวดาที่สูงสักเครื่องยกปี่แต่เดิมแม่นเครื่องใส้ในพิธีกรรมบูชาฟ้าแทนของคนบุหารในสมัยเหลียงจู่มันเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ทรัพย์สมบัติในสังคมดึกดำบรรพ์ที่เครื่องมือโลหะยังบ่ทันมีแล้วลวดลายที่ละเอียดปานีดเหล่านี้มันควัดแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี่ยังแม่นปริศนาที่บ่ทันมีคำตอบเถื่อนักวิชาการบางคนเห็นว่าลวดลายในเครื่องยกเหลียงจู่มันควัดด้วยแควของป่าสลามยังมีนักวิชาการบางคนเห็นว่าแม่นใส่เครื่องมือที่เฮ็ดด้วยหินโมลาและแก้วมรกตมาแกะสลักนักบูฮันนักคันดีญี่ปุ่นเห็นว่าเครื่องมือที่สามารถแกะสลักอยู่ทั้งยกได้ดีนั้นต้องแม่นเพชรความจริงเป็นแนวใดแท้ยังบ่ฮู้เถื่อแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้นั่นแม่นเครื่องยกเหลียงจู่แม่นมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับม้วนเสื้อวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของภาษาซาจีนในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมพิเศษของภาษาซาจีนมันมีพื้นฐานประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
1: CMG FM 93 MHz มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อผู้ฟังทุกๆท่าน